0: านนี่ตอนปีละสอนตอนกูวิ่งยากขึ้นตั้งงูตาข้าศิลป์นี่เสร็จนัดตะลุดึงกูวิ่งสู้ขึ้นตั้งขัดตอนตะยมขึ้นเป็นริดฟกนาตังกีปุตนาขุดสู่ลูนักจุดกามหนึ่งอิลไลทุกสุปารีลามังตุกตะยมกะอากุขลุกิสปีลาไก
1: ก็กายก็รักตั้งตุก
0: ยาตัวสุกุดมอร์นิ่งกุดมอร์นิ่งฮัลโหล
2: ยานี่ทำกัน
0: นี่ทำกันสุด
2: ยาอัดขึ้นกิจแจกกิจตู้หลักจิต
0: ก้าวก็รู้สิบาน
2: โอ้ใช่ก้าวหลักตัวมากนักลุ่มก็สิกลุ่มคุยงาอัดก้าวฮินรีอีกตั้งสุดอีลูกบ้าเลย
0: Henry Berlin
2: Henry Tommy
0: โอ้ Henry Tommy อินมุกมิวกันยุกตักมิว
2: ยาก็สิ่งเลมุนตัวกำลังตักทุ่งอักกักทุ่ง
0: seniors
2: อักกักท
0: ุ่งแต่ที่ก็คือลูกอะไรล่ะยุกตักมิวเขาจึงคิดสักว่ากันตัก
2: โอ้คุยงั้นลูกอังไงก็คือCharlie Tommy and Carol Tommy, even I took a Carol Charles.
0: Yeah, Nathan Ritaka, Nathan Ritaka.
2: Yeah,
0: oh,
2: yeah,
0: Nakfastaya Gabludin. Yeah,
2: so it's done so Lukta. I am
0: Kaisun Kani Imo me be last hit. Pasuka Kais be last hit. Season nani like up nak kakek kani kakek mun sik tukut kakek sengai tuk nak kukut
2: oh yeah
0: yeah takam tak kenani
2: yeah kakek mitoy ayah chani capuk nak kakek up sumit chani ayah gasu ngkak kaulun kina ayah gayukuni natun ang yak snukuk up sumi ak chakluni
0: Snook,
2: ni chugni na kaya kseng ato am ni chastugla ay diaba matali ni chugni sumkun ni chasta
0: iya kaya naskaya gakulod
2: iya umiyak sumkun kani umiyak sa to am kit mi kani tafk na iskum tumutik nga ma ngam trisun tamaft
0: hi umiyak si katin
2: ya kuya na ilagos ko chani na sukum kin ka tang sa sukum kin siyong ani umiyak ko nga asin
0: ya bitse katin
2: ya
0: Tony sa tumpan ko umiyak na kamusin
2: ya
0: ay papasin
2: pa yakin kyo makin akulamak kasi gilamak
0: Yeah, yeah, we as yak funding rata ni chugni lrita yaranka exakluni chugni kan yak funny ha yarluk ilungan kasui chungan kasuni chugni kata kasasat tamas kuizasat esptun ha yaranka.
2: Yeah,
0: anikan kuksaki kaksuni chugni kaginik chiu sigilugu lungi, say lungi, say. Okay.
2: Yeah, good morning, Alex. I'm going to

0: ஒவ்வொன்றாக தூக்கும் பிஞ்சாச்சிக்கா மற்றும் சாத்திரி வாமா கொடுத்து ஈரோடு நடத்து ஒவ்வொரு காய்த்துக்கு
1: ตาบานะตะวะตัมมาเลมานะเตสกิสตุกเปปิจิเยปุกชูกะกาวตาคนะสุกสุกุบานะโยสุกตาคนะคนะกุปิโกมะกะนงะโอยานะคะลกามิชิโรนะคะตุกตัมมาบายวะเยสันยะกะปะตัมมาตุมงะโซกานะโกโกอาบักตุกายโอโกเซสกิวะตมุงปิโกมะกะนะเกเนชวิตเนฟกะนาเกตะวะตาวนาเซส